ปานน้ำบานเสนอป้าจอเต่งกังชูมันนังนอต่ออาเสมเร่งกาอุลา

ามโยนอยู่วุ่นเบียงยางอากูมูริมังโยวิโตโตทีนาปีนาอิงปีลาอตุกุสติยุบุนอตุกุสติปาริงเสวิลาสตุกุสติปาran hamba muki patuko melasih